0: สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook ทั่วโลกเนาะขน้อยเนาะมื้อนี้มาพบกันได้ขน้อยกับกงก้อยวันที่14เดือนกันยายน2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันทุกถูกตอนเช้าวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่10โมงเดิน10โมง51เดอ so มื้อนี้ขน้อยสิอยู่แต่ชั่วโมงนี้อันครึ่งชั่วโมงพอสิไปบุญไปบุญไปตักบาตรไปทําบุญขน้อยเพิ่นว่าแม่ยังอันยอดซอฟ้าเนาะซอฟ้าบ่มีอีกต่อไปแปลว่าเถื่อทับบิดหรือเถื่อสุดท้ายเพราะว่าทํามีแต่วัดเดียวทั่วเพิ่นสิเฮ็ดจังว่าขอโทษหลายๆเด้อบ่ได้เข้ามา next week เขาจะอยู่นํากัน for the whole week so thank you though thank you สิอ่านบ่ได้หลายเด้อเพราะว่ามีน้องมีหนุ่มเพิ่นสิมาเว้าเรื่อง fashion show on June July 18 what is this yeah July 18ขน้อยเอ้ยขน้อยสิอ่านไวๆแน่จังน้อยเลยก็สิบ่มีเวลาหลายคนนี้มื้อนี้ก็มื้อเป็นมื้อมีพิเศษก็แม่นเนาะ so พิเศษสุขขน้อยจะอ่านอันนี้ก่อนซาเด้อขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆแต่ว่าอาจจะบอกอัน Hey Shannon so how's Hawaii thank you bro so I have only short time okay bro I don't have have much time Hawaii USA thank you Lubin Diao the ประเทศลาวขอบใจหลายๆ so I don't know that Julie I can't see that so amazing Julie ohJulie, what's happening here? So, Julie, so you know, today I not really much have time. Sorry, though. So next week we talk again. So, can I add any pisset suit like when me and Kao Sao slow jai ga men, slow jai gan soon see ya. It's really sad. The can I add the con bung, the bung to eng, the bung to eng, the hak sa สุขภาพก็บ่แม่นเงินคำเป็นใหญ่สาธุเอาเล็กได้เห็นกันทีแล้วนี่นะ but well 2 days ago he's gone ไปเลยได้นี่นะขน้อยอันนี้เนื้อข่าวกันเรื่องอันสาปนักกิจศพหรือว่าอันนั้นก็แม่น so การอันที่ว่าอันเสียชีวิตว่ามิถุนา17ปีเด้อขน้อยเด้ออันนี้ so yeah มันเสื่อม let's see what is that มีน้อยก็แม่นมีน้อยขน้อยเอามีน้อยซะมีหน่อยกรุณาเพราะว่าเมฆลาเพิ่นได้เสียชีวิตไปเนาะก็มีแต่ว่าอยากข่าวให้ทุกท่านได้รับรู้กันว่าอันมื้อใดปงศพโซมื้อปงศพจะแม่นวันที่20เด้ออยู่ที่let's see เอาอ่านย่ออยู่ Kitchener funeral home like crematorium the Sam Farwell road Kitchener เด้อขน้อยเด้อถ้าผู้ใดอันไปกะไปมื้อเยี่ยมมื้อ let's see มื้อเยี่ยมศพแม่นวันที่19 Friday แม่นวันนั้นแม่นวันศุกร์เพิ่นเริ่มแต่ 5:00 น 9:00 นแล้วก็แม่นเริ่มศาสนาแม่น 7:00 นแม่นตอแรงเด้อตอแรงเด้อขน้อยต้องอ่านว่า 7:00 PM เพิ่นเริ่มทางศาสนา so อันนี้แม่นอันวันสาปนกิจศพแม่น Saturday June 20th June 20ก็แม่นปี2026 so 9:00 น 9:00 น เช้านางเมนทางศาสนาเลยกะ 9:00 ครึ่ง so usually เพิ่นบ่เขียนอันนั้นเนาะเพิ่นบ่เขียนภาษาลาว all in English that's okay ขน้อยอ่านจังซี่ซาเพิ่นจะเริ่มแต่ว่ามื้อสิครีมอันตอนจักโมงว่าครีมเมชั่นไปจูดก็แม่นไปจูดเนาะภาษาลาวเฮาไปจูดมัน 10:45 เด้อแล้วก็ 11:00 อัน15แม่นอาหารหวานข้าวอยู่ที่ I think บ้านอันผู้เกี่ยวตัวเองเด้อขน้อยเด้อ let's see yes for more information ติดต่อทางอันหลานสาวก็ได้ yes so is it อยู่วัดบ่ขน้อยยังบ่เข้าใจเพราะว่าขอโทษหลายๆเด้อเพราะว่าเพิ่นบ่แจ้งปานใดแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเช็คใหม่ว่า too early ขน้อยก็เลือกข่าวให้ซะข่าวให้ทุกๆท่านอันนั้นอันฮู้จักนำกันว่าซั่นเนาะถ้าผู้ใดได้อันนั้นก็ดีแม่นอันซาเทเดเด้อวันที่20เพิ่นสิปงศพแต่ว่าวันที่19แม่นเพิ่นเยี่ยมศพเด้อไปเยี่ยมยามประเพณีลาวเฮาอันนี้ก็โอ้มีน้อยเอ้ยให้ไปเพิ่นเด้อไปอยู่บ่ดีถึงศุกร์ว้าวอันนั้นโซซุนลาสวิคขน้อยเห็นกันอยู่ไปกินดองหลานสาวเพิ่นหลานชายแน่เนาะคนสิว่าหลานสาวกับหลานชาย but now so life too short เด้อขน้อยเด้อ pleaseแนวใดบ่ดีบ่เอามาใส่ตัวเองเอาแต่แนวดีๆแนวใดแฮปปี้เฮ็ดโลด 你唔使干咯，你唔落去，我唔当生干咯。我 so sometimes I do sing too, though. คนคนจะพูดเหมือนบีนว่าเห็นเยอะๆขนอยังว่าแล้วโอ้ลังคนก็โอ้เจ้านี่ปากหวานบ่หวานอยู่บ่ใจหายก็มีได้เลือดขึ้นเลือดลงเนาะ right sis so today ขนอยมันพุ่นมี2บอนเด้อตักบาทนึงLet's see, I don't know where the other one. That's why I'm going to talk about the last one. I'm going to talk about the last one. So, the last one is the last one. I'm going to talk about the last one. I'm going to talk about the last one. I'm going to talk about the last one. I'm going to talk about the last one. If you don't have time, I'm going to talk about the last one. Adika, I'm going to talk about the last one. I'm going to talk about the last one. I'm going to talk about the last one.ให้ลงจิตลงใจมันสันให้สบายจิตสบายใจไม่เหนื่อยไม่ไปมันมีพิเศษสำหรับในงานที่ว่าเขาไปล้างขนอยไปล้างยังออกล้างบาปล้างบาปกับบ่ได้ได้คนตัวเองต้องทำได้คือการหุ่นจักว่าบาปกับยังทำดัชนีกูดคือการต้องอันเดอร์สแตนขนอยก็ว่าไปสื่อได้กับฟิตฟาดกับขอโทษขออภัยโซอย่าลืมคนที่อยู่เมนันเดอร์อยู่ห้องเฮียนฮัลโลจิมอันซิงเกิลอันสามสิบกอสเฟิร์ดเริ่มพอเริ่ม9โมงครึ่งแล้วเริ่มไปเลยเด้อเดี๋ยวนี้เพิ่นเตรียมแล้ว10โมงปลายแล้วโซขน้อยจะอ่านย่อๆเท่านี้ก่อนเพราะว่าขน้อยสิให้น้องเพิ่นอันนั้นว่าหลายๆนี่โซแล้วให้เพิ่นอธิบายแล้วต่อไปก็แม่นโซอันนี้ today ทางวัดลาวิรัตนารามคือกันเดี๋ยวนี้เพิ่นกําลังเต้าโฮมกันแบบตักบาตรยาน้ําแต่ขน้อยจะไปทันแบบเพิ่นไปแห่ยอดโซฟาเพราะยอดโซฟานี่บ่แม่นมีทุกมื้อบ่แม่นมีทุกเดือน not every year อีกone lifetime คือขน้อยพวกขน้อยอยู่นี่พอมีแต่วัดลาวไปรวนเพิ่นสิมีเพิ่นว่าเพิ่นก่อซิมว่าเนาะคันแม่นซิมจังได้บ่อื่นก็บ่ได้สิก่อกุฏิบ่ก่อเฮือนยะครูยะซาเพิ่นก็บ่ได้อันพิเศษไปเด้อขน้อยเด้อพระบ่ได้ไปพบกันพอว่าพอตักบาตรผู้ใดได้บุญก็เผื่อเด้อเอามาเผื่อไปเห็นกันขน้อยไปแห่ก็ได้คือกันบุญโอเคลิซ่า I have to really rush to Lisa cause that's itทุกท่านก็ฮู้ดีเพราะว่ามีแต่ว่าขน้อยจํา I don't have much time มีแต่15นาทีหรือว่า3นาที that's it to go oh I do got to prepare you want to say it now or later say เปิดเพลงก่อน right now เปิดเพลง so you better just go then
1: okay.
0: yeah okay the call okay dear I you know why because I want toAnan, okay. You know, I'll put paying so good to our video.
1: Yes.
0: Say much better. Okay, paying to need now for the hot. I like it a lot. Usually I dance, you know, I dance a lot too. I dance alone, not just that. But I'm not sure. I'm not sure. Okay, I'm not sure. I just have to write in a key. So, probably, I'm not sure.So okay, then we have. I can go with 20 minutes with you though. Let's see what's up. Why? Come on, did I pay any of it?

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: โอ้ขนาดจบไปหมดหลายเพลงวันนี้ขนาดใจพบกับน้องสาวเลียน and let sorry เลียน and น้อย too น้อย gonna talk to right okay okay เลียน so you maybe เลียน you gonna talk so a little bit more for you honey okay go a minute yeah okay
2: สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาฟังเรา radio เนาะ on Sunday พวกขนาดกับพาพวกมูพามาเซิร์นพ่อแม่พี่น้องมาให้support มาส่งเสริมรุ่นใหม่เนาะคันจะว่าเราโมเมนต์รุ่นพ่อแม่แต่ว่ารุ่นลูก so ขน้อยก็เคยหูยินพ่อแม่พี่น้องลุงป้าที่ว่าเคยกังวลว่าจะบ่มีรุ่นลูกสืบต่อเนาะเวลาพ่อแม่เมื่อยแล้วแบบที่ว่าบ่อยาก throw a party บ่อยากเฮ็ดบุญนะญาติว่าพวกลูกนี่จะบ่มีไผสืบต่อเนาะขน้อยก็อยากเชิญทุกๆคนที่ว่าเป็นห่วงอันนั้นและทุกๆคนที่ได้มาฟังหันให้มาซัพพอร์ตพวกลูกๆแน่พวกขน้อยก็ไปบ่รอดคันบ่มีพ่อแม่ที่ว่ามาให้กำลังใจเนาะ so ขน้อยก็อยากให้ let's ผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของvenue ตัวนี้เนาะ so take it over let's
3: hi Swaydi this is Tim well you can't really see him I don't speak too good Laos but I can Swaydi go noi
4: Swaydi oh you can see me now okay Swaydi
3: so I don't speak too much good Laos but I wanted to let you know about the fundraiser we are doing on July 18th in Mississauga at the Oasis Convention Center.It's called Sabadi Runway. So we're going to have a lot of Laos treats. Everything's be organized more on a Laos base. Kunkin Lao, it's a thin Lao. We're going to have a Laos live band. So, you know, Kim
2: Wong Dai.
3: Oh, it's going to be Freedom.
2: Freedom. Ooh, come and support
3: yes,
2: Freedom.
3: Come see Freedom live. They're going to be hosting the rest of the night. We're going to do a lot of dancing, drinking, eating,
2: and a
3: lot of fun, a lot of prizes.
2: Yeah.
3: Noi here is actually one of our sponsors who's going to be at our event, who's going to be showcasing some amazing wear that he does for the Laos community. And
4: tell
3: us a little bit more about your company.
4: Absolutely. I'm going to speak English as well because my Laos is just terrible.
2: You don't want to hear it.
3: We are from Laos.
4: Very, very annoying.
2: Okay.
1: You're annoying. It's okay. Lian can translate it. You can do it.
2: No. Pasa broken Laos.
1: Okay, broken down.
4: Yeah. Broken. No, not even broken Laos. Complete okay. English. But, but no, yeah. I just met Liz recently. Very recently. And I didn't know that there was such a Laos community in Toronto. And I think that's a problem, right? I think we need to bring more of the younger crowd.There's a lot of Laos people who are very successful and accomplished a lot.
2: Yeah.
4: And we're an apparel company. Actually, I do Muay Thai, but it's kind of close to Laos, right?
3: Muay Lao. Actually, we have a sponsor who does Muay Lao. He's actually going to be at the event doing some demonstration, doing Muay Lao demonstration.
2: What's the difference between Muay Lao and Muay Thai?
5: Just Kon
2: Wa.
4: It's a little bit different. I think Muay Lao is more like... More like dancing, like fun, like very, very...
2: More artistic like more, and more cultural then, if you think about it. Okay.
4: Yeah, Muay Thai is more like impact. Muay Lao is more like about form. It's more flowy.
2: Oh, okay.
4: Yeah, that's what
2: Thank
4: I did.
2: You.
4: I did my research. But I'm an apparel company, so we're going to be there, and we're going to be there to support. And we're going to be selling some shirts as well, and a lot of the proceeds is going to be
2: apparel company,
4: you
2: can man on...
4: So this is a sample, right?
2: เป็นเฮ็ดเป็นดีไซน์แล้วเป็นเฮ็ดเครื่อง
1: nice เนาะ
2: พิมพ์เสื้อ
1: เป็นอันน้อยก้าหยังล่ะหันก้า what is that an symbolic คันนั้นอันนี้เป็นยังเดียหน้าวะ
2: หน้า
1: โอ้งามเด้อคุณหน่อยงามเด
2: ้
1: อ yes
4: and the fabric
1: is
4: nice
3: very breathable
1: oh beautiful and quality ก็ดีอีกเนาะเสื้อเนาะ
4: Yeah, because it's like, it's very young
1: I like it.
4: Shirt,
1: yeah,
4: right?
1: I like it. It was stylish.
4: Yeah.
1: Yeah. Like that. I love it. I know.
2: I like
1: I know,
2: that.
1: Yes.
2: Yeah.
4: So it's like street wear, but like, I love like Lao, you know, textile shapes and stuff is very nice. It's very pretty.
1: Oh,
4: and I want to
1: yes.
4: bring that to make it more like for the general public.
1: Yeah, you nice. Should. Though, you yeah. should.
4: Make it popular because yeah. we need yes. to stand out. Lao people need to stand out more.
1: Yes, yeah, it's yeah. true though.
2: Support
1: because
2: them.
1: I like the style.
2: That's yeah. funny how you mentioned Wabukoi who lives not. And this is what this is for, is, you know, to bring about, like, to bring about community to come and support each other. And also, mahay song sum kan, laka beb tua hai hung, laka ma hit nam kan. That's what Laos is all about. Right?
4: Exactly,
2: so,
4: yeah. exactly.
2: Do you have other t-shirts?
4: Our culture is so beautiful. Yeah. The yes. people are so nice. We
2: well,
4: shouldn't
2: less than, well, less than 0.01%.
1: You have white, so I'm not.
4: I have white,
1: white.
4: Yeah. I have white.
1: I like
4: but
1: it white.
4: I didn't bring everything. Right?
1: Oh, is that right? I like the black, so nice. So the short, this is super sexy.
3: I'm
1: going
3: to get him to come back another day.
1: Oh, sure.
3: All his,
1: yes.
3: All his work is amazing.
1: Uh-huh.
3: If you
1: uh-huh.
3: design
1: uh-huh. So, how. Sorry about how much is it, though? no, it's true, though.
4: A special price.
2: Oh, special pricing. Oh,
3: my.
4: I'm looking at the time. Ticking down, so I don't
2: yeah, that's okay. Don't worry about it.
4: Okay.
2: We can
3: no,
2: go
3: no,
2: over
3: no,
2: if we
3: no,
2: need
3: no,
2: to.
3: No,
2: it's
3: no,
2: just
3: yes.
2: a bookmark
3: yeah,
2: first. Don't worry about it.
3: So
2: yeah,
3: but you can stay here. Don't worry. I'm gonna call.
2: No.
3: No, I can call. But
2: okay,
3: Josh
2: so
3: here.
2: Okay.
3: Don't
2: yeah.
3: talk
2: okay.
3: as much you can.
2: Yeah.
4: Okay.
3: Don't worry about that. I call
2: yeah.
3: Josh when you're ready. Don't. I can leave early, but you guys stay.
4: This is my business.
2: Business
4: strike.
2: Card.
4: Okay, yes. My business card.
2: Yeah, we'll take a picture. We'll post
3: picture.
2: It on the.
4: Go on,
2: thing.
4: Go online, check it out, and then you'll see more of the collection.
3: Yeah, yeah,
1: the QR code.
3: Take a picture, yeah.
4: You take this one. Yeah, the QR code.
3: So
4: well.
3: He is actually doing one of the designs for the actual show, and proceeds will be going towards a charity, which
4: yes.
3: the charity we are supporting yeah. is the Laos Association of Ontario and LaoCan. So the main all the proceeds will be going towards the two charitable. Nonprofit organizations to help fund, you know, future projects, future
2: yeah.
3: classes. You know, what I want to do eventually is actually have a Laos dance class opened up again.
2: Yeah.
3: I've been teaching
2: so,
3: a lot of Laos
2: yeah.
3: dancing, so a lot of the girls have been dancing, so you'll be seeing
2: yeah.
3: two
2: yeah.
3: or three performances that day. So you guys make sure you come on out and watch that and support that too.
2: Very
3: but yeah,
2: nice.
3: Let's go back to you, Noise.
4: Awesome.
3: Show
4: I want to learn
3: sorry.
4: Some Laos dancing. Are you kidding me?
3: Oh,
2: no,
4: I want to. I want to.
1: Yes.
4: Yeah, this is a different color.
1: Different
4: I want to.
1: Style.
4: I want to reconnect with my mm-hmm. roots too. So that's why it's.
2: You know what?
3: I love that.
2: You can be
3: that.
2: So successful in life, but if you can connect to your root, it's even more fulfilling. That's
4: yes.
2: what I realized. Like,
4: absolutely.
2: It's our substance, our foundation, right?
4: Yes.
2: So no, you need to connect
4: yes.
2: to your root.
4: Absolutely,
2: yeah.
4: And I think that the young people need to do that as well, right? It's very important. So.
2: She's in the center.
4: I mean, I didn't bring everything.
2: Oh, okay.
4: There's
2: like,
4: more
2: you
4: stuff.
2: Can make yourself look good.
3: Yeah,
4: well.
3: That's nice. Though we can take a picture. A
4: yeah,
3: night.
4: Yeah.
3: Yeah,
4: yeah, there's a lot. There's a lot more. I didn't bring
2: yes.
4: everything, but
2: okay.
4: Mm-hmm.
2: That's okay.
3: Yeah.
2: So we'll have another session for you, so where you can showcase
3: yeah.
2: a lot
3: so
2: of your skills and all the stuff, if you like. Yeah.
4: Sure, sure.
3: And the best thing I found about Noi is that he also can design it. So these are all his. Original design, so if there is any concept or anything you want to do, if there's
4: yeah.
3: a vision you want to do, honestly, Noi is the best person to talk to because he
2: that's
3: can actually
2: awesome.
3: Visualize, put the design together.
2: And I love
4: right.
2: the choice of material.
3: And the
2: material
3: is really good.
4: Thank you.
3: It's really
2: nice. I like
3: I know.
2: That.
3: And the printing. I know. We got to see it live. We worked a week. We've been to a couple vendors together.
2: Okay. Yeah, yeah, that's okay. That's okay.
3: Yeah,
2: he lied to you a lot.
3: Yeah, yeah.
2: you want to tell them a little bit more about how they can get a hold of the tickets? Yeah.
3: Yes. So there's a few ways you can get the tickets. Either one, you go to laotai.ca, which I used to own a restaurant, but Lao Tai will be sponsoring this event, so you can actually purchase it directly on Lao Tai website. Otherwise, you can either email DM
2: okay.
3: me, but also Eliane is one of the people you can contact.
2: Yes.
3: I mean, myself, you can contact. I believe my cousin, Chinda Noi, is also one of the contacts to get the tickets, and my father, Sumsini Puntajit, which is another person.
2: It, where does he live?
3: He lives in Cambridge.
2: Yes.
3: Yes.
2: We're not you, Brampton. Can you buy ticket? Punkami Eventbrite, right? You have your Eventbrite as well. If you don't want to do physical ticket, na there are pokanoi kami ticket to jahai jap bai kan tongkan. How much is the ticket?
3: It's $75, but all the proceeds will be going back to Laos Association of Ontario and LaoCan. So come out and support.
2: Yeah. Thank you. ขอบใจทุกๆคนเนาะมื้อนี้เวลาน้อยเวลามันสั้นเนาะ so
3: yeah so next time I'm hoping to come back to La Radio yes. I'm going to bring my dancers hopefully that they can give you a little bit of preview of the dances yes and you see if I can get my dad to come by
2: yes
3: yeah we'll have you're going to have a bridge of the new generation the young generation and the older generation this charity is going to be for all of us to come together as one and have fun together because you know why we're the next generation to take overAnd I want to see the older generation come out and support
2: us, please. Yes, that's what I'm hoping.
3: Really want to see all of us have fun together. Because I love going to my dad's house and drinking with my dad and having fun with my aunts and uncles because they're the party people. I'm sorry.
2: Yes.
5: More so than the younger
2: ones. More than that's
5: the younger
2: ones. So, we want to bring that energy. The older ones. Pork for me, so,
3: yes, so we need the older people to show us young people how to do it and have fun.
2: How to party.
3: Yes.
2: พวกเขาเฮ็ดเวียกหลายโพดเนาะ everything's about business come and show us how to party please
3: yes exactly
2: thank you ขอบใจหลายขอบใจขอบใจทุกคน
1: ขอบใจเลยบอกขน้อยขอบใจน้องหลายๆพวกขน้อยสิได้ไปเลยเด้อขน้อยขอบใจทุกท่านอยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนบ่เป็นหยังที่นาหาพบกันใหม่เด้อที่นาพบกันใหม่เด้อขน้อยสิไปอําลาไปเด้อขอบใจทุกท่านโซขน้อยสิเปิดไปบ่นี่มีแต่อันนั้นซื่อๆโซผู้ใดจะเข้าฟังหั่นนะไปอยู่ในอันเขาอันนั้น but okay don't worry about that ขนาดสุดเด็ดไปว้ายขอบใจขนาดพบกันอยู่ที่วัดลาวันเวรวันนารามเด้อคนไหนเด้อ let's see dear this is all yours yeah
2: sponsor ของพวกขนาดเนาะอันท้าวคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็น partner นะมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็น sponsor ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของสมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้แอนทาวคาเมลขน้อยก็จะให้ทาวคาเมลนี่introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
6: of course just want to say good morning everyoneAnd I know there's a lot of New Year celebrations it's going to be starting everywhere, so
2: Thank you,
6: New Year to everyone out there in the world. My name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
2: And we noticed that, Kamel, from working with you. We certainly know that. So, Kamel, when Kanoi just call โอกาสมาแปลหน่อยนึงเนาะ when Kamel มี experience หลายๆแล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะอันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home when you and tell Toronto เนาะ you guys would buy นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาอันนึงที่ว่า you Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamel I just want to ask you what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need
6: you know I tell you something first of all I think the community is a beautiful and rich community very cultural love their families love their seniors, you know, it's a beautiful to watch them, especially on the funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites? You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting, the clergies, in this case would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
2: Very nice. Can I ได้ถาม Kamel เนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของลาวเวลาเขาจัดทรงสการหันที่ว่าเพิ่นเคยเห็นและเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับ Kamel แล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิคสำหรับประเพณีคนลาว
7: ก็แมนแบบที่ว่าเวลาเขาเข้ามารวมกันเนาะมีเทงผู้น้อยมีเทงผู้ใหญ่มีเทงแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงคนก็เห็นว่าคนลาวหันสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเขามาส่งสกาดนะเพราะว่าคนก็เห็นคนสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคือมีนี่มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งหนึ่งมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราหู้หันสังเกตเบื้องหันก็แมนสำหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งนี้เพื่อนก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แมนสิ่งหนึ่งที่ว่าเพื่อนสังเกตเบิ่งเพราะว่าเพื่อนมี experience หลายเท่านี้so thank you for that answer Kamel I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
6: Mm-hmm. I think let me start with the advantages.
7: Okay.
6: Right? The advantages are in a couple of ways. Mm-hmm. Number one, the emotional aspects. Mm-hmm. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you're losing your husband and your wife or your mm-hmm. children, your grandparents.
7: Translate it because I would forget. So, can I just ask Kamel, no? สำคัญแบบใดที่ว่าเขามาคิดเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะที่ว่าเพราะเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่โปรแกรมของเพิ่นก็มีแบบที่ว่าให้เขาแบบแพลนส่งสการเวลาคันเขามีความตายเนาะให้ทุกคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะคุณน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบไหนเนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมที่มาหักเอาสิ่งแบบซี่แม่นบอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะThank you for that. And what are the other advantages?
6: So when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.So, Kamel ได้เพิ่มได้ว่าเพิ่มเนาะเพื่อว่าเวลาเขาสูญเสียคนที่ว่าเขาหักหันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแบบสตรีสแล้วก็หัก
8: บ่ได
7: ้หักบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเขาเก็บขอสำคัญเนี่ยเก็บไว้อยู่ใส่มีอย่างแน่ที่ว่าสำคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบที่คันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบที่แบบของสำคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ใส่ได้ไปไปไว้บนsafety box บอหรือว่ามีสอบอที่ว่าเขาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนหู
8: ้คันชื่อว่าน้องคนน้องเรื่องการจิตกำจัดของเขาบนเตียงเนาะเขาไม่ได้มีแค่การเป็นการจ่ายคนน้อยลังเธอจะใจเดี๋ยวนี้โดดเรื่องมือ
7: แบบตุ้นปับเลย
8: แบบso we're not ready for that
7: that's right
8: so เดี๋ยวนี้อันข้าแม่คนที่มาอธิบายให้ว่าเขาเตรียมพร้อมอยู่ที่ไหน
7: แม่ละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่าล็อกคอบหน่อยนึงเนาะ
6: Now, I can give you an example like how it can be in a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
8: Mm-hmm.
6: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, right? Because people don't talk about it in a relationship. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
7: That's crazy. That's crazy, Kamel. So, Kamel, open my mouth. example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเลือกธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหากเนาะหากเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าฟังสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮับหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยฮับเรื่องอันแบงเรื่องเงินค้ำหันก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะ so sing bensi เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
8: โอเคขน้อยสิเข้าต่อนะเพราะว่าคาเมลว่านี่นะเพิ่นว่าครอบครัว1 2ผัวเมียเมียละบ่เฮ็ดเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์อย่างนั้นมีผัวหมดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่ผัวหมดซื้อกับผัวหมดแปลว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นผัวหักหมดแล้วเมียบ่จักเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดผัวก็ตายก่อนซะ
7: สมมุติ
8: แต่ว่าผัวตายก่อนซะแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
7: เพราะสําหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการหมดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมด you know มันก็มีหลายขออยู่ได้
8: อันนี้ตัวอย่างแล้วก็หน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหนูผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดขนาดเงินไปเบิดลูกเต้าก
7: ็ได้
8: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอยู่ขนาดฮู้
7: บ่มาซื้อเด
8: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เด้อขน่อยจังได๋ก็ได้อันคือขึ้นมาเพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นํากันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวก็เห็นแล้วก็บ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
7: แล้วคาเมลเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคําหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นนะเพิ่นว่าได้hundreds of million dollars a year
6: it's a lot of money
7: yeah
6: it's a lot of money
7: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
6: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because whenSomething happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want in color-wise, or what do you, they're guessing, right?
7: Yeah.
6: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right, before anything has happened, long before. And they make good, logical decisions, not emotional overspend.
7: That's right. Come out well, when you plan for a long time, you know, and sing to how could...ที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นเว้าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นเว้าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาเจ้าเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเขาก็มี some จิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเขาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบอหรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเขาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
8: เอออันนี้ขน่อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน่อยขน่อยอยู่เองเป็นไปสื่อนําอันแพทริเชีย
7: แพทริ
8: เชียอย่าขน่อยสื่อแล้วเพิ่นอันนี้ขน่อยคนลาวเฮาเพิ่นสิถือเนาะโอ้เขายังบ่ตายเป็นหยังคนบ่แม่นจังซั่นขน่อยแล้วเพิ่นผู้สื่อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอีหยังเอลิยูโนฟลาวเวอร์ตัวใดจะอยากได้อันนั้นมันฮีตัวใดจะอยากได
7: ้ especially ลงเนาะคัจจวัลคัจจวัลเรื่องลงนี่เลือกลงนี
8: ่
7: มันเป็นสิ่งนึงที่สําคัญสําคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้ลงงามอยากได้มีหน้ามีตาแม่นบ่แต่ว่าสําหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งนึงที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าอันมันเป็นขอที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
8: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อขน่อยบ่ต้องให้ชื
7: ่
8: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพลย์ล้ําซ้ํานะเดียเพราะว่าเพลย์มันลี่ไรท์ครับ
6: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people pre-arrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who pre-arranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted sort of casket mm-hmm. service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, mm-hmm. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, mm-hmm. not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
7: That's right.
6: Material costs go up, labor costs go up, mm-hmm. you know, still inflation. This is how life is, right?
7: Yeah, yeah. Kamel put me about singing to some countries with เรื่องรายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre planning funeral ของเพิ่นนะPan 179บอกเพิ่นว่าวัน76เพิ่นมาเว้าหั่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย 1,900 แม่นบ่แล้ววันนี้เพิ่นก็หาจะมาเสียพี่กายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียพี่กายนี่แม่นบ่คาเมลเพิ่นเว้าหั่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่นเพิ่นได้จ่ายเกือบพอ 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบนี้ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of cuz we actually double do the service okayBecause back at home we have where a lot of our death just goes to the temple. Then you incur the temple costs. And that includes the monk and everything. And it becomes a very, what do you call it, economical cost for them to have. We don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together.
8: Yes.
7: So it is something that gets double.When we have some passing in the Lao community.
6: Yeah.
7: I remember that from experience myself. So.
6: Yeah, and that's the laws here because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by by government, right? So that's why the costs go up, right? Because there's legislation you have to follow. And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on age, what age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, or pay it monthly, for example.
7: That's right. Camille เพิ่นก็มาบอกเนาะว่าสำหรับ pre-planning นั้นมันบ่แม่นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องได้จ่ายรวมหมดมันบอกเพิ่นว่ามันเพิ่นมี installment เนาะให้พวกเขาจ่ายแบบให้มันแบบที่ว่าคือเทื่อละเดือนบ่ได้จ่ายไปมันก็บ่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องได้มาหักเลย
8: บ่ต้องมาหักวันใหญ่โดนว่า10กว่าพ
7: ันจังซี่เพราะมันแพงเนาะสำหรับ
8: คือแค่100ไปซ
7: ั่นแม่นละก็คืออินซูลินนี่แหละไป so Camille, how do we help, where do you keep thatpre-planning money, and how do people access it in the future?
6: So I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds in Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party like a trust or a fund.That not only has the government compensation fund that protects that money, but also the banks have their own protections within those funds as well. So it's like double protection. Those monies that are held in the family name. So it's nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia.You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
7: Okay.
6: Mm.
7: Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person?
6: No, what happens is the contract is written for the recipient,
7: okay,
6: right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically, you don't, like let's say another family member passes, you want to use it for that? Because in contract it's with the person named on the contract. But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, you can apply to that. That's another thing you can
7: do. Wow, that's great to know. So, can I just ask Camille, no, that money to how site planning and man protect that day, and เขาเก็บไว้ใส่เนาะเพิ่นก็ได้ตอบว่าอันเงินที่ว่าเขาใส่ for pre planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของcompany อันอื่น company ของ third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีพี่ดอกพร้อมอันนี้พอสําคัญเนาะกว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บพี่ดอกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไปไป in the future เนาะแล้วอันเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่น
8: ที่บอกกฎหมายกันเน
7: า
8: ะ
7: แม่นกฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่อันเงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect หลายเนาะ
8: so แต่ดิงนี่คือแม่ว่าคันสมมุติว่าผมมี2สื่อเนาะถ้าพวกใต้ก่อนแล้วให้พว
7: กอันนี้อันก็คุณน้อยได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหั่นได้เปลี่ยนได้บ่เพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหั่นเฮาได้2สื่อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตรอนโตนี่เฮาซื้อยี่พี่ แล้วเขาไปเสียอยู่ในง่ายไปอยู่ Vancouver เวลาเขาเสียไปอยู่ Vancouver เขา transfer Vancouver ก็ได้
8: แต่เขาติดต่อใช่ไหมเขาจะฟินิโฮมอยู่พุ่นเป็นเงินนั้นจะส่งไปพุ่นเด้อขน่อยเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความผูกอันหนึ่งเลยเนาะ
7: yes yes man
8: very good ก็ขน่อยเด้อคือว่าใต้จะใช้กระยาเพราะเขาจะแบบ transfer อยู่ Vancouver Montreal ready to bring all any places even the state too rightAnd well, no, Canada.
7: Only Canada. The Canada. But there are me and Corning too. I just America. I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country death insurance.
8: Overseas.
7: Yeah, or it's something. ถ้าจะว่าเราคนเรานี่มักไปชอบไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ผ่ายกับไปแบบที่บอลที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral เพิ่นfuneral home เพิ่นได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่น offer ให้เนาะสำหรับอันนี้เพิ่นก็ห้อง death insurance out of the country เนาะ
8: traveling
7: insurance เนี่ยมัน cover แต่เวลาเขาสูญเสียเวลาเขาออกนอกประเทศเนาะ
8: ไปเที่ยว
7: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.
6: It's a travel insurance, and not necessarily you have to be out of country, right? Because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised, every month we get calls.Either people on vacation or they went on a business trip. They could have flown to British Columbia or they can be in St. John's, right? On the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport depending on where they are. Most people when they do travel, you know, they do travel out of the country and very easily, just the cost to bring somebody back and not including the funeral costs is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
7: อันนี้ก็แมนแบบอิสราเอลอันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่เมืองเขาออกอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศอื่นเนาะอยู่แคนาดาก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมุติเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งนึงที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปเชื่อบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไป
8: ส่ง
7: มาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่นอินซูแลนซ์ที่ว่า cover ซอยเหลือได้ cover

0: connection, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family, it's that team on the customer they look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here, right? No one's all going to one place, like Italy, everyone's, they're going to bring that one person back here, right?
1: Yeah.
0: And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: Yeah. Camille, เป็นได้ว่าเนาะอันเรื่องอันนี้เวลาเขาสูญเสียหันอันอาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเขามี protection อันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเขาต้องได้แบบที่ว่าว่านำประเทศอื่นภาษาอื่นหันมันก็หนักหนาเนาะเพราะอันคันเขามี insurance ตัวนี้เพิ่นมีกักไห้ที่ว่ามีโทรศัพท์ number เวลาเขาออกนอกประเทศเนาะไห้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาหลายแนวภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สำคัญเขาว่าเขาคันจะเว้าแล้วเว้าแบบที่ว่าเขาเว้าแบบอังกฤษบออันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปเว้านำอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่นอย่าอันอินสแลนด์ตัวนี้นี่รับประกาศว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการเมื่อทุกสิ่งทุกแนว
2: อ
1: ันเอาคนที่เขาฮักที่สูญเสียไปแล้วกลับขึ้นมา
2: เงินให้เขากลับขึ้นมาคะแนนคาเมล right yeah you can do it over there but they transfer the fund to there
3: yeah would you be able to cover maybe the funeral arrangement there in another country if you don't bring the corpse back home
0: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here, they want to just do the funeral there.
2: Yeah, over there, yes.
0: The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of...
4: Programming for Toronto Laotian-speaking community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
5: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
6: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
7: Now, the Cambodian program on AM 1430 Fairchild Radio.